0: เจดอกตกละเป็นเซเกกิเบียไซแดงละหายไซกิแดงเป็นสีกะเพเรมิเมียกิสุตามิวิรุนจีละเป็นปาวิรุนจีละสิลาโซนาปอร์หุตามิเดธเซอร์ติฟิเคตกิดูเป็นสีกิสุกะปาวิราไซแดงเทคปูอิลิตุมเบิร์ดเซอร์ติฟิเคตละเป็นเดธเซอร์ติฟิเคตกิดูอักนังสุรปุถากะจิธานังจีดูปิกลังสิตามิปินิเกอปอร์คาดูเรียจอยเนนิลีนังลิตุมาพันละปวันสีทันเทกเอกจอดลอคาร์ดอม
1: Lapuanapor prosen phangchu pen death certificate lapen birth certificate apathak lamjir arjulong tanglo lagya kaspani guwahati mahabahu carving denge bang medium wave pen mitar pharup lira kris ratobora pho kilohertz pen pharu trok strength rasir cap lapen megahertz pen le pharu isira isira tobora trok handlo